0: Romantic Thai vibes.
1: รักเธอคนเดียวแค่ทุกนิดใจของฉัน
0: Moody Indonesian Melody.